0: มันนี่หาหนูป่วยละหูเดียแม่ลมแต่ก็มันลบไปนะเชยนี่มันนี่หายมันขั้นรวยอยู่สุริกาฮอลเลนนี่อลมนอเทเปเรล่ะนี่คุณนิงกะลายวัวปนเวลาลิวิญญโ
1: ยมาดูมาเซอร์เวจ
0: โอลาติโคตาเวเวเล็กซี่มันนี่มีเวร่ะเอวิญญไว้ออกมาล่ะอลมพาเวลูเดียไม่ใช่กันมอนอba se ke ne pa ba le bo le pihira ngwera melo moteko molopana mo hiure ka nthapo khala wera ene kana wera ne ka mo ne ke lo suwela a mo tsini lipihe.